0: 在共和党选民中的支持率也出现下降。距离11月3日美国中期选举只剩一个月，经济和生活成本正成为两党争夺选民支持的重要议题。昆尼皮亚克大学调查显示，在被问及哪个政党更有能力处理经济问题时，48%的登记选民选择了民主党，42%的选择共和党。凤凰卫视陈英谦、江广富纽约报道。
1: 泰国内阁29号批准调整教育部数字教育项目，将原本以学生电子学习成果档案为重点的计划转向数字技能和人工智能的能力培养，同时为资源不足的学校来增加计算机设备。
2: 泰国总理府表示，随着生成式人工智能快速发展，学生的学习方式以及未来工作所需技能正在发生变化，政府因此决定调整项目重点。调整后的项目总预算约16亿泰铢，实施期为2026财年至2029财年。
3: จากเดิมนะคะโครงการจะในระบบ e-portfolio ค่ะแต่จะเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะดิจิตอลและ AI โดยตรงให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาและประเมินทักษะของตัวเองและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบค่ะแต่การสอน AI นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากโรงเรียนขาดทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์และคนค่ะโครงการนี้จึงสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่ง
2: 针对这些教育资源相对有限的学校，新项目计划将投入9亿多泰铢，在2028财年结束前补充计算机设备，让学生有更多机会进行学习和能力训练，为未来参加国际学生能力评估计划及 PISA 做准备。
3: อีกเป้าหมายสำคัญนะคะคือการเตรียมเด็กไทยสำหรับ PISA 2529ซึ่งจะมีการประเมินใหม่ด้านมีเดียและ AI literacy ค่ะหรือความฉลาดรู้ด้านสื่อและปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเข้ามาค่ะเด็กจึงไม่ควรเพียงใช้ AI แต่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแยกแยะเนื้อหาเป็นและรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะคะการปรับโครงการนี้จึงไม่เอาแค่ AI เข้าไปในห้องเรียนค่ะแต่จะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งระบบ
2: 相关项目将培训教师、学校管理人员、教育督导以及各教育区域的骨干培训人员，并通过相关活动培养学生的数字和人工智能能力，最终覆盖全泰国28834所学校。
4: 最新公布的 PISA 2025结果显示，泰国学生的科学、数学和阅读成绩均较2022年上一轮评估有所提升，但仍低于 OECD 经合组织的平均水平。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
5: 下集回来之后，我们再来继续关注香港特区政府将举行升旗仪式，庆祝中华人民共和国成立77周年。一会儿见。